0: ยังนุ่งกุ้งขายมันที่ชัดก็ชัดจังวันนะบ่ายยังนุ่งกุ้งขายกระจอนแล้วก็ซึ่งปลาละก็อยู่บ่ายแล้วเมื่อซึ่งพวกยีกำลังไหนปลาละก็อยู
1: ่
0: อันนี้ซึ่งแย่แต่ว่ามุ่งขายที่นี่ก็จริงที่ก็ใช่เนาะวันนี้ก็ส่วนกลางมึงนั่งก
1: ็
0: คักคักมึงนั่งก็คักกระด้างนั่งก้าทั้งไอ้สื่อข้าวยาคักกระด้างเนี่ยก็ตัวเราจะรู้ว่าตัวเราจะรู้ว่าหนึ่งอันตรายหนึ่งก็เวลีสมุนมะขยายเวลีมุสลาสมุนขยายจ้าแล้วจุดเรื่องจุดต้องจุดเรื่องกามมาตรงไหนเช่นจุดเรื่องกามตรงนี้อังกฤษนุ่งอุ้งใบเนี่ยมุสับตันบังกะสีนี่ทนายอันตรายกามก็หำจังมาตรงไหนไงผู้ชิมมาตรงไหนไงจุดชาติหนึ่งที่นี่ว่าตัวนกเก่งแค่ปีแรกก็ตรงไหนไงทำกับเจ้ามุสิติเชียงตรงไหนไงผู้ชิมพวกข้าไปพวกข้ากามไปมาแล้วก็จะจุดเรื่องกามก็เจ๊ทีนุ่งคุณร่างน่ะล่ะแต่ถึงจะเห็นกรรมทำจำตรงนั้นเหรอทำจำตรงก็จะเห็นกรรมจะเห็นกรรมก็เจ๊แล้วที่นุ่งคุณมันเนี่ยมันจะบุตรเล็กใหญ่ดองรีดลูกชายเราจะบุตรเจ้ามาไก่จ้าคนลูกก็ที่นี่นุ่งคุณเด็กเด็กก็ขัดใจง่ายบุษบุตรนี่บุษบุตรนี่บุษบุตรนี่บุษบุตรมาเกิดเจ้าชินี่จะเห็นเจ้ากรรมง่ายจริงจริงจริงจริงจริงลูกคนนี้บุษก็กรรมง่ายนั่นจ้ามุสลิมคนไหนเอ็งก็คงขำมาอย่าจึงถึงมาขยันเลยไปไอ้สิ่งทั้งหมดคนเลี้ยงบ้านก็ส่งนั่งก็บ้านชุนบ้านก็ส่งนั่งก็ยังเลี้ยงบ้านก็ส่งนั่งก็จึงถึงไปพุ่งกันมา
1: พุ่งกันมาบ่เอานุ่งคงฮิกชายนี่วิ่งที่คลายยี่นุ่งคงเสียงจะก็ฮิกชายนี่วิ่งก็เบลนซ์จะหามจะกัดหินิไฟเน่บ่บุษชายเนาะบุษชายนี่ท่านี่ปุ่ยตัวตัวนี้นั่นนั่งไหนกตัลนุคงนี่เจกตัลบัวบุฟเฟ่หินมันมันนี่บวกนี่ท่านี่ปุ่ยจุดตรงนั่นนี่นั่งไหนโอ้บุษให้หนอขาลอกนั่นนี่นั่งไหนฟืนท่านี่ว่าขาขาลอกขลายยี่นุคงขาท่านี่จูบันนั่นนี่นั่งไหนกระจักกระหินเนี่ยเจกตัลหินจังไหนดอกเจนุคงกตัลเจปรุนอลามชอบบวกบ่ตามหิงเกฟัดซะขลายยี่กายชันนุคงนี่บาดจันนอฟัดซะบูจิวินฮาริมันยาเฮียเด้ Hello
2: ฟุงกะฮัมบุกุ
1: ฟุงกะฮัมตะคุณอลามชกุจินตินีปันด
2: ันไปไหว้ทำมึงขาดิ้งงัวตั้งใจนี้มาสคันต์เตะคอร์รัปชันจะอาบวันมึงก็หายจ้า
1: ก็เกรย
2: ์ได้ยุคชาวบรัตต์ท่าฮาริตงโดนุคุทีนี้นี่ก็บวชมาใกล้นุคุนุคุขานาร์ข้างก็จะนุคุปอหายก็รุงคุป
1: Rongkong. Oh. Rongkong means walk no agi ni jora wa je bu phango tani adasari mani na.
2: Eh ta ta ta ta.
1: Hmm.
2: Ana rang khang kai che lu khung pu ai ke Rongkong. Ke kwa khung khap ja lai ko tin mo. Khuk bai je ba be sawo lu khung khana ne to so ho ja.
1: Hmm.
2: Nok lu khung wa tong ka jang pui la dot ka. Aro understanding jenis disi mana bos ini nih sacrifice. Karena nukung kama angkai abo bunyi nong ni borok amzuk rok bu payo. Ani nong ni aza la nombo keo samari tengo keo amzuk payo keo amzuk tango eh diba. Aza kau paynai aza tongsong nai nong ni je bubu gra. Boze busuk mana pesan nortat.Anti prio borok nanang, onusaton ganang, borok no dodjo sil nanang. Koma sil, dodja sil, tarpores um, dukho, posto, bebang no bo mani wina u, mokol muku mui buci wui. Kay anu kung ngangkai bo, kesang ni matong, memang tui kesang go, a batang mahayara borok batago. Kete kay siang ngangkai tui kutung go, pun dina a bataya. Ito drup nini,যতন সদারি খাইনেন থাঙ্গা গাই
1: হুম
2: হুম হুম আনুকং কোন দিনার রাগাই বুমাইয়া তারপর আনুকং খাওই বুমাইয়া
1: হুম
2: হুম কাইসা কাইসা নুকং নি যে অকরা যে তুইফাং হুম
1: হুম
2: যেমন মুসুকুনতা
1: হুম
2: তাও দুরি খামা হাই আপনো গুলি হই নাই মানি হই তোনা নাং না ইয়া খুনতা ন যাহাতে সতনি সকগিয়া আ কো খুনতা কগিয়া তুইটা ক হুম
1: হুম

0: Tahubu Marising, Hazazora, Norok, Kanaitomani, Hyunikurang, Ozora Watson Talayana, Haino Hai, Salkama Pandavo, Ozora Cog to Pajak, Nenelena, Cog to Shavato. Hello, Haino Hai, Joey Tampica Cockery, Chantini Coglam, Shalitonimani, Salkama Pandavo, Nukunoti, Chantabuni Ozora Wakabama, Obohai Klai Nugo, Chung Nukung. Direct clay by many fishing or Gabanku Boro no Nugu. Say Kalo Yawi, Oberhide de Mangala, Oberhide clays and Gabuni Buggy sacrifice Kalinan and Anger, since how wait on a priority do, since how wait on a priority do panel. People both of our things sacrifice Kalinan in now, both of our compromise Kalinan in now, over Piabatson, Sinan in now. Hello? Funkaham bukuno alam shuwa sinteni ni shalkama panda wo.
1: Atini ni ko hot mato nukung.
0: Hmm.
1: Nukung ting shalai bila na.
0: Hmm.
1: Awa to. Nukung khana hengkai to onek o tin. Awa khana rengkai jen nukung. Ko ketong waji. Kuriju kura rok shalai mani ko.
0: ขามารังคะจะนกคงคงขามารังยาให้รงคงที่ปนแต่ตาปุตาหึคงได้ละตาปุตาตาหึไอ้นกคงได้บ่ไหนพอนกไหนของนกขายังนี่ถึงไกลอันแรกเอาบ่ทีอันไหนของนกขายังหังกะไกลหนึ่งเอาบ่ปูมาปูฝาตอนนกคงเขาเนาะตาปุตาเนาะนกคงยาพารอหึไก
1: อารอหำดำมาตรงนั้นนางนายถ้าสมมาตรงนั้นนางนายบุจิไลเนี่ยนางนายไอ้ชะนอสุภาสุขไลเนี่ยนางนายหำยาหำยาสายาวบุจิไลเนี่ยนางนายไรอารอยาบิสิกว่านอสอรีหำยาปุ๊บใส่ปนังหางการอบุจิไลเนี่ยนางนายไงไรเนี่ยนางนายได้เจนุกง
0: ไอ้บุษบาปุญญ์บุตรเสด็จลังนั้นเนี่ยบุตรเสด็จไอ้เนี่ยอาบรมนวันทุนารังค่ะเจนุกงแต่อาจินิจูโก้ขยุโก้บัวบุคคลนายไกรูโดบัวบุคคลนายไกรใช้ตาสามาริพันอ๋องปางนั้นนิพันเชลังค่ะมาทำตังนารังยารอพันองค่ะทำจุดพันอ๋องปางนารังยังค่ะปางนารังยารุ่มนารังยังค่ะกระไก อายุนี่จูโก้ของแกบัวบุคคลนอบุคคลนอที่ห้าสิบกิโลนุโก้บริเวณนึงนุโก้ขายจำไอ้มังกรมอนนุโก้ขายบริยามที่เราไม่ใช่กิโลนุก้าอายุนี่จูโก้ขายแกจะบุนี่จูโก้ของแกไก่บัวบุคคลนายนางเลียไรไปบนนางเลียยี่นี่ชัดที่เนาะทำดังลายอนนะฮะลายอบัวบุคคลไก่ดิได้หรือไม่ในที่สิ้นที่เนาะบ่รอก

0: 공 가마르냐 보통.
1: 흠흠.
0: 내 벌써 지난 나이초가 있는 공 가을 때라 했잖아. 고속차근의 이거 사이 보러 우리 라이의 공 가라이 정말 못 녹자고.
1: 응.
0: 내 벌써 내 땀 못 녹자. 어, 뭐 하니 척 봐야 돼 진짜. 감정만 봐야 돼 진짜. 나 지금 니니 뭐 가본데 진짜.
1: 我才能去不上，好了，好了，明天我不才能去的，我不，我不，你为唱嘛咯？俺这个不弄这个。嗯嗯嗯。俺这些话，你这些话，不知道，咱们唱嘛咯，弄这个。俺这个，俺这个，俺这个，俺这个，俺这个，俺这个，俺这个，俺这个，俺这个，俺这个，俺这个，俺这个，俺这个，俺这个，俺这个，俺这个，俺这个，俺这个，俺这个，俺这个，俺这个，俺这个，俺这个，俺这个，俺这个，俺这个，俺这个，俺这个，俺这个，俺这个，俺这个，俺这个，俺这个，俺这个，俺这个，俺这个，俺这个，俺这个，俺这个，俺这个，俺这个，俺这个，俺这个，俺这个，俺这个，俺这个，俺这个，俺这个，俺这个，俺这个，俺这个，俺这个，俺这个，俺这个，俺这个，俺这个，俺这个，俺这个， นุ่งคงไม่เจริญขนาดเจริญผ้าหนอเออผมผ้าหนอออมรผมผ้าหนอนุ่งคงที่ด้วยความขลายจังได
2: ้
1: ว่าบุฟฟ์บุฟฟ์ใช่นุ่งคงขายช่างบุฟฟ์ใช่ตองเลยช่างเอาว่าทำด้วยสิ่งยังไงบ่ถึงนั่นหนังก็แต่บุกราดูบุกราบบ่ถึงนั่นหนังก็บุกราดูสิ่งยังไงบ่เจริญบินนุ่งของก็ใช้ชอบไปกับบินในนุ่งของนี่ตามมึงซื้อมึงต่อมึงจ้างตัวจิ๋วคัตซาร์มาเรีย
2: ใ
1: ช่อาบุกราดูสิ่งยังไงก็ถึงนั่นหนังได้บ่นอนมุติขยะให้ขยะมุติอาบุรอกทำมาหลอกทำให้เจ้าหนุ่มถึงนั่นหนังไหนแต่ทำด้วยสิ่งยังไงก็ถึงนั่นหนังไหนก็ทำด้วยสิ่งยังไงสื่อเนี่ยไงเอาไปแต่อันนุ่งของก็บอกกอลองกองที่ไหนได้นี่เนี่ยอันนี้คือเลยบุญบุมาสิยาบุญบุฟัสิยา
2: บุญ
1: บุฟัสิยาไอ้ตรงไรเนี่ยนางันว
2: ่
1: าอันนี้ทำด้วยอันนี้ถ้าด้วยนั่นนางันหนึ่งบุกระดึกบ
2: ่
1: ได้ก็ทำด้วยบ่อันนี้มาบาปตัวนั่นเจริญตุ๊กตุ๊กที่ห้องก้าวบ่ตาบ่อันนั่นนุ่งของขณะนี้ยาสารีห้องก้าวมออันนี้อดจางตรงมันนี่อย่างใครชอบไปมันนี่มอบุกราดูบุกรามอนอันนี้มาบาบูมออันนี้บุกราดูบุกรายาไม่ต้องนั่นนั่น
2: อ
1: ใครบุษย์เนาะบ่อันนี้บุษย์ไม่ใช่ชาบุมาบุษย์นะจะสัญญาสริกาแต่บ่อาบุนอบุษย์เนาะบุษย์ที่นี่ต้องนั่นนั่นใครบุษย์เนาะบ่รอมดีนั่นนั่นใครไม่ดีอ่ะใครเนาะแต่บ่อารอนุ่งเต้นไหนสวยอ่ะบ่ตาบุตรีดอกน้องบุตรีเสกลังนานีบุตรีเสกที่กัดที่กัดขยันนีบ่อาโบ่วันทุกอย่างกักขยันอันลูกคงเต้นในเขาเรียดอ่ะนี่จีบอลูกคงขนาดรุ่งนั่งงูอาโบบริษัทน้องไอ้บริษัทน้องยอดตอนนี้ลูกคงขาดอันนี้ได้บริษัทน้องโอเคนั่งนั่งงูที่ข้องูที่ขนาดนั้น
2: ต
1: ลาดบล็อกเล่นน้องขนาดลูกคงที่มาหายากที่ทางอย่างไรบริบรอกเล่นน้อตรงไหนบริบรอกน้อทำด้วยรองน้อทำอะไรทำน้อบุกบุกน่ารองน้อถึงนั่นนั่งก่อไก่รูปานานั่งก่อริจูนานั่งก่อทำที่ผู้จองนั่นนี่นั่งจ้าดูเนี่ยอันนี้ที่ยาวไว้จองนั่นนี่นั่งก้างั้นเราที่นั่นมาไหนทำไปจ้
2: อตัวเบลคินเราทำไปปกคุณเนาะเอาซีนี่จะทำสักที่นี่ก็ตลอดไปไหนเจ็บรู้นะอันนี้นุ่งคงยาฟันให้เนี่ยข้ากวัยตรงว่าอาบรู้ก็มากกว่าชีไทยคอมพลีมส์มากเลยเด็กเฮียดีไหมนะฮัลโหลฮัลโหล
3: ฮัลโหล
2: แต่คุณบุคุณลำชกุ
3: คุณนกลำชกุ
2: ฟุงก้าฮัลโหล
3: น
2: ุ่
3: งคง
2: ไม่
3: ซื้อนะ
2: เฮ้นุ่งคงได้ที่พูดแล้วนุ่งชินมุชากระดิบุคุ
3: ทางมันได
2: ้
3: เด็ดตอนน
2: ี้ฮึ่มดอก
3: อ้าวนกคงจอดเดินอะไรเนี่ยดังขึ้นอ่ะถ้าพวกขันอะไรเนี่ยถ้าก็จะให้มาเช็ดดังขันนั่นดังนั่นง่ายถ้ามันก็จึงบุมาบุขามันจะไม่แบบเรื่องกระหามบุพังกระหามมึงใครจะไม่ใช้กระหามมันไม่ใช่ได้ยังไงเธอคุณบุพังจะทำยังได้บุรุษก็ใช้แบบทำไม่ได
2: ้
3: ชอบฉันก็เกินบุพังจะทำนั่นหนังไงก
2: ็
3: ใช้จะทำมาไหมเธอก็ใช้จะทำไม่ได้จนอาบอก็ทำบุตรในที่ดีเด็กก็ใช้จะทำไม่ได้นั่นก็ทำที่บุตรในที่ยากแต่บุรุษก็ทำบุพังอาศัยยังแบบ

พอดีว่าจะร้อนในเลยนะตาบุษนันนี่ก่อกรุงนิวส์แฮดไลน์สโลกชิคลาโรคนี้ใจตกงงว่าบาร์ดในใช้บริจิสนี่บิชินีสกังเนาะหามเสียจากรัฐรองเกย์มานองคนนี้ชักรัฐบกครองดุรุปติมอร์มมนตรีบกครองนรินทร์มดีที่นี่วิดีโอคอนเฟอเรนซ์นี้เชื่อใจเชื่อบาร์สองกลุ่มอภิจานีบิชิงบาดันกรณีซีมีบารานุชิจราเชื่อบาจัตระมันจากนายรอกไปก็กลัมชาลายนะฮัสเตฮาปงนี้เชื่อบุกไต่เป็นชนนัสรกนี้บางไงบุษกังนี้อชามตายเนาะรู้กี่เทอร์นี่เอ็กซ์เกรมิเกรซิอาหรือนันี่บังรักษาเอดีซีบลิชคอมมิชชั่นนี้อิเล็กชันดิวตี้บูตตินี้ป้ายชกันนะเอดีซีบลิชคอมมิชชั่นจังบารีเนาะรู้กี่ตุลาชิกรบล็อกก็เบบักจูกาลีมงป้ายแค่โอ๊กโอ๊กตัวมารักษาRetarning Officer Bishwadev Barma Natural Farming Ni Nangkuk Mano Tei Hukbar Klainai Rokno Hoja Klainao Sunamura Town Holomia Kaisa Tangbatang Sangsa Jakha Customer Rokni Shep Shapno One Sugoi Buskang Koktishalo Hasteo Tripura Gramin Bank Ni Joto Bedek Fyokzak Tongganu Sabroom Kuchukukমাধ্যমিক রং নকনি নখলাও সংজাজাক পূর্ণেন্দু সিল্ক নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্ট চ্যাম্পিয়ন অংখা রয়্যাল ভয়েস তিনি নখা মানাগজাক তঙ্গানে তিনি শালনি তুমারি তঙ্গানে শাকাও থামসিবরি ডিগ্রি সেলসিয়াস নি গানাগিনি আসুক জরাখনা লাইখাছেন তাবু জরানি কপরক নিউজ হেডলাইনস রক

0: บ่รู้นี่สิมีสายตรงชาวบ่สายตรง
1: อันยังปัดนี่ค่ะจังซี
0: ่ปัดนี่นี่นะบาลาคลามชกตาคุกเนาะชาดิบ่ได้จับนกขนาดนั้นมึงต้องคันแค่บักขนาดนั้น
1: โ
0: ด
1: ยนตนี่ครัง
0: joint to jomatia joint to jomatia ni bor sapu
1: oh nang le nai khmani ni
0: mane ah bala kha khna ta tak ra chamu bala kha ham bai khnai tong le chini panda aw bala kha khna ta tak ra chamu no koi har ka phadi ke chingo jara khna lai nai tabuk jara ni koi har jak ra chapu